We want all day, we want all day, don't No, ปอลามากากว่าเดียวหน้าห้องไว้หน้าหาลงไว้ดีกว่าเดียวพอว่ามากาบอกว่ามากาตีแม่เราอยู่ใบแม่เราอยู่เจ้าบุญมากาเกยบังมากานุ่งกาเราอยู่ใบแม่เราอยู่ใบแม่เราโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวใบแม่เราโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดี ตอนนี้ก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดีตอนก็แม่บื้อตาสามแม่บื้อกว่าเดียวไว้ดอกยาแม่ใบแม่นุ่งกาแม่บื้อใบเดียวโอเคดีตอนก
ไม่ได้ไปที่มาได้ของไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนไงไปไม่ได้ต่อกันไปไม่ได้ไม่ที่